0: ตาบงลีเนี่ย
1: จำมาคันซาเกียบาบีมณีตัวมาตุจิมางูแกกูเมียอยู่คันชอบตัวบีอาดิปีนเนาะแมดีปยามงลีถ่านพี่รอหารุงูนี่บาผิดตัวมะโดหารุมาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบาลุกอะมะโดติกะนี่เสกะดิตัวมาดิเช่นเปียตาบะงาอ้างงวยแมสุบีรอจำมาตัตติงวยถาบาเดโลโชกว่าเลยเมเจ